0: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
1: บทที่14อาวุธ3อย่างคือสุตตาวุธได้แก่อาวุธคือสุตตะปวิเวกาวุธอาวุธคือปวิเวและปัญญาวุธอาวุธคือปัญญา Three weapons Learning Seclusion and Wisdom ข้อที่45อินทรีย์3อย่างคืออินทรีย์ของผู้ปฏิบัติด้วยมุ่งว่าเราจะรู้สัจธรรมที่ยังไม่ได้รู้อินทรีย์คือปัญญาที่รู้ทั่วถึงได้แก่โสตาปฏิผลญาณอินทรีย์ของท่านผู้รู้ทั่วถึงแล้ว Three faculties The faculty of understanding the one's enlightenment is imminent The faculty of enlightenment andThe faculty of one who is enlightened. ข้อที่46จักษุ3อย่างคือตาเนื้อตาทิพย์และตาคือปัญญา47สิกขา3อย่างคืออธิศีลสิกขาสิกขาคือศีลยิ่งอธิจิตตสิกขาสิกขาคือจิตอันยิ่งอาทิปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญาอันยิ่งภาวนา3อย่างคือกายภาวนาการอบรมกายจิตตภาวนาการอบรมจิตปัญญาภาวนาการอบรมปัญญา49อนุตตริยะ3อย่างคือทัศนานุตตริยะการเห็นอันยอดเยี่ยมปฏิปทานุตริยะการปฏิบัติอันยอดเยี่ยมวิมุตตานุตริยะการหลุดพ้นอันยอดเยี่ยม50สมาธิ3อย่างคือสมาธิที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์สมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์สมาธิที่ไม่มีวิตกและไม่มีวิจารณ์51สมาธิ3อย่างอีกในยะหนึ่งคือสุญญตาสมาธิสมาธิที่พิจารณาเห็นความว่างอนิมิตตาสมาธิสมาธิที่พิจารณาธรรมอันไม่มีนิมิตอัปปนิหิตตาสมาธิคือสมาธิที่พิจารณาธรรมไม่มีความตั้งปรารถนา Three eyes The eye of the fleshThe eye of clairvoyance and the eye of wisdom. Three trainings in higher ethics, higher mind, and higher wisdom. Three kinds of development. The development of physical endurance, the development of mind, and the development of wisdom. Three unsurpassable things.Unsurpassable seeing, unsurpassable practice, and unsurpassable freedom. Three kinds of immersion. Immersion with placing the mind and keeping it connected. Immersion without placing the mind, but just keeping it connected. Immersion without placing the mind or keeping it connected.Another three kinds of immersion, emptiness, singleness, and undirected. 52. โสจยะคือความสะอาด3ประการ คือความสะอาดทางกายความสะอาดทางวาจาและความสะอาดทางใจ Three purities: purity of body, purity of speech, and purity of mind. 53 โมเนยะคือธรรมะที่ทำให้เป็นมุนีสามประการคือธรรมะที่ทำให้เป็นมุนีทางกายธรรมะที่ทำให้เป็นมุนีทางวาจาและธรรมะที่ทำให้เป็นมุนีทางใจ Three kinds of scarcity: scarcity of body, scarcity of speech, and scarcity of mind. 54 โกสัลละคือความเป็นผู้ฉลาดสามประการคือความเป็นผู้ฉลาดในความเจริญความเป็นผู้ฉลาดในความเสื่อมและความเป็นผู้ฉลาดในอุบาย Three skills: skill in progress, skill in regress, and skill in means. 55 มัทะคือความมัวเมาสามประการคือความมัวเมาในความไม่มีโรคความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวและความมัวเมาในชีวิต Three vanities: the vanity of health, the vanity of youth, and the vanity of life. 56 อธิปไตยสามประการคืออัตตาธิปไตยคือความมีตนเป็นใหญ่โลกาธิปไตยคือความมีโลกเป็นใหญ่และธรรมาธิปไตยคือความมีธรรมะเป็นใหญ่ Three ways of putting something in charge: putting oneself, putting the world, and putting the teaching in charge. 57 คาถาวัตถุ3ประการคือกล่าวถ้อยคำว่าการที่ล่วงไปแล้วได้มีเป็นอย่างนี้ปรารภการส่วนอดีต 2. กล่าวถ้อยคำว่าการที่ยังมาไม่ถึงจะมีอย่างนี้ปรารภส่วนอนาคตและ 3. การกล่าวถ้อยคำว่าการที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าบัดนี้เป็นอยู่อย่างนี้ปรารภการส่วนปัจจุบันนี้Three topics of discussion. You might discuss the past, that is how it was in the past. You might discuss the future, that is how it will be in the future. Or you might discuss the present, that is how it is at present. 58. วิชาสามประการคือบุพเพนิวาสานุสติญาณความยังรู้ที่ทำให้ระลึกชาติก่อนได้จุตูปปาตญาณความยังรู้การจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายและอาสวัคคายานความยังรู้ในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะ Three knowledges: recollecting of past lives.Knowledge of the death and rebirth of sentient beings, and knowledge of the ending of defilements. 59. วิหารธรรมคือธรรมเป็นเครื่องอยู่สามประการคือวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพวกเทพวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพวกพรหมและวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะThree meditative abidings: the meditation of the gods, the meditation of Brahma, and the meditation of the noble ones. 60. ปาฏิหาริย์สามประการคืออิทธิปาฏิหาริย์ได้แก่ปาฏิหาริย์คือฤทธิ์อาเทศนาปาฏิหาริย์ได้แก่ปาฏิหาริย์คือการตายใจและอนุสาสนีปาฏิหาริย์ได้แก่ปฏิหารคืออนุสาสนีท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี่แหละคือธรรมะหมวดละสามประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตรัสไว้โดยชอบแล้วพวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 3 demonstrations A demonstration of psychic power, a demonstration of revealing, and an instructional demonstration. These are the teachings grouped by three that have been rightly explained by the Buddha. You should all recite these in concert. Sankhiti Hmuad Thi Si Sankhiti Hmuad Si Fours ท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะหมวดละสี่ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายธรรมะสี่ประการนั้นเป็นอย่างไร There are teachings grouped by four that have been rightly explained by the Buddha. You should all recite these in concert. What are the teachings grouped by four? ข้อที่หนึ่งสติปัฏฐานทั้งสี่คือทำเป็นที่ตั้งแห่งสติคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้วิจารณาเห็นกายในกายพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายวิจารณาเห็นจิตในจิตและพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะกำจัดความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้Four kinds of mindfulness meditation. It is when a mendicant meditates by observing an aspect of the body, keen, aware, and mindful, rid of desire and aversion for the world. They meditate observing an aspect of feelings, mind, principles,keen, aware, and mindful, rid of desire and aversion for the world. ข้อที่สองสัมมัปปธานสี่คือความเพียรชอบคือภิกษุในธรรมะในนี้สร้างฉันทะมีความพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายปิญโยภาพไพบูลย์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว For right efforts, a mendicant generates enthusiasm, tries, makes an effort, exerts the mind, and strives so that bad, unskillful qualities don't arise. They generate enthusiasm, try, make an effort,Exert the mind and strive so that bad unskillful qualities that have arisen are given up. They generate enthusiasm, try, make an effort, exert the mind and strive so that skillful qualities arise. They generate enthusiasm, try, make an effortExert the mind, and strive so that skillful qualities that have been arisen remain, are not lost, but increase, mature, and are completed by development. ข้อที่3อิทธิบาท4คือคุณคุเรื่องให้ถึงความสำเร็จ4ประการคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้สุรนิทิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารคือสมาธิที่เกิดจากฉันทะและความเปลี่ยนสร้างสรรค์ 2. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขารคือสมาธิที่เกิดจากวิริยะและความเปลี่ยนสร้างสรรค์ 3. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิประธานสังขารคือสมาธิที่เกิดจากจิตตะและความเปลี่ยนสร้างสรรค์ 4. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารคือสมาธิที่เกิดจากวิมังสาและความเปลี่ยนสร้างสรรค์ 4 bases of psychic power. A mendicant develops the basis of psychic power that has immersion.Due to enthusiasm and active effort, they develop the basis of psychic power that has immersion due to mental development and active effort. They develop the basis of psychic power that has immersion due to energy and active effort. They develop the basis of psychic powerthat has immersion due to inquiry and active effort. ข้อที่4ฌาน4ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ปราศจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปจึงบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทธขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เพราะปีติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขและเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้พระโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วจึงบรรลุจตุตฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่สติบริสุทธิ์พระอุเบกขาอยู่ Four absorptionsA mendicant, quiet, secluded from sensual pleasures, secluded from unskillful qualities, enters and remains in the first absorption, which has the rapture and bliss born of seclusion, while placing the mind and keeping it connected. As the placing of the mindand keeping it connected, are stilled. They enter and remain in second absorption, which has the rapture and bliss born of immersion, with internal clarity and confidence, and unified with mind, without placing the mind and keeping it connected. And with the fading away of rapture,They enter and remain in the third absorption, while they meditate with equanimity, mindful and aware, personally experiencing the bliss of which the noble ones declared, equanimous and mindful, one meditates in bliss, giving up pleasure and pain, and ending former happinessand sadness, they enter and remain in the fourth absorption, without pleasure or pain, with pure equanimity and mindfulness. ริหารสมาธิภาวนา4ประการคือสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันสมาธิภาวนาที่เมื่อบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ญาณทัศนะสมาธิภาวนาที่เมื่อบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะและสมาธิภาวนาที่เมื่อบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะ Four ways of developing immersion further. There is a way of developing immersion further that leads to blissful meditation in the pleasant life. There is a way of developing immersion further that leads to gain knowledge and vision. There is a way of developing immersion further that leads to mindfulness and awareness. There is a way of developing immersion further that leads to ending of defilement. ก็สมาธิภาวนาที่บุคคลเมื่อเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้ปราศจากกามและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วจึงบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขเป็นต้นบรรลุทุติยฌานตติยฌานและจตุตฌานสมาธินี้แหละที่เมื่อบุคคลเจริญแต่ไม่มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน And what is the way of developing immersion further that leads to blissful meditation in the pleasant life? It is when a mendicant, quiet, secluded from sensual pleasures, secluded from unskillful qualities, enters and remains in the first absorption, second absorption, fourth absorption, that is, the way of developing immersion further that leads to blissful meditation in the pleasant life.ก็สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ญาณทัศนะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มนสิการถึงอาโลกาสัญญาคือความกำหนดหมายในแสงสว่างอธิฐานะทิวาสัญญาคือความกำหนดหมายในแสงสว่างว่ากลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันเหมือนกลางคืนมีใจสงัดไม่มีเครื่องร้อยรัดอบรมจิตให้สว่างอยู่นี่แหละคือสมาธิภาวนาที่เมื่อบุคคลเจริญให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ญาณทัศนะ And what is the way of developing immersion further that leads toGaining knowledge and vision, a mendicant focuses on the perception of light, concentrating on the perception of day, regardless of whether it is night or day. And so with an open and unenveloped heart, they developed a mind that isfull of radiance. This is the way of developing immersion further that leads to gaining knowledge and vision. ก็สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้แจ้งเวทนาที่เกิดขึ้นรู้แจ้งเวทนาที่ตั้งอยู่รู้แจ้งเวทนาที่ดับไปรู้แจ้งสัญญาที่เกิดขึ้น รู้แจ้งสัญญาที่ตั้งอยู่รู้แจ้งสัญญาที่ดับไปรู้แจ้งวิตกที่เกิดขึ้นรู้แจ้งวิตกที่ตั้งอยู่รู้แจ้งวิตกที่ดับไปก็สมาธิภาวนานี้แหละที่เมื่อบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะ And what is the way of developing immersion further that leads to mindfulness and awareness? A meditant knows feelings as they arise, as they remain, and as they go away. They know perceptions as they arise, as they remain, and as they go away. They know thoughts as they arise, as they remain, and as they go away. This is the way of developing immersion further that leads to mindfulness and awareness. ก็สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีปกติเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปทานขันธ์ทั้งห้าอยู่ว่ารูปเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งรูปเป็นอย่างนี้พิจารณาเห็นอยู่ว่าเวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ก็สมาธิภาวนาแบบนี้ล่ะที่เมื่อบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะ And what is the way of developing immersion further that leads to the ending of defilements? A meditant meditates, observing rise and fall in the five grasping aggregates. Such is form. Such is the origin of form, such is the ending of form. Such are feelings, perceptions, choices, consciousness. Such is the origin of consciousness, such is the ending of consciousness. This is the way of developing immersion further that leads to the ending of defilements.ปริหกอัปปมัญญาสีคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีเมตตาจิตแปรไปตลอดที่ที่หนึ่งที่ที่สองที่ที่สามที่ที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแปรไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ 2. มีกรุณาจิตแผ่ไปตลอดที่ที่หนึ่งที่ที่สองที่ที่สามที่ที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์สังคีติหมวด4 4ท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะหมวดละ4ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายธรรมะ4ประการนั้นเป็นอย่างไร There are teachings grouped by four that have been rightly explained by the Buddha. You should all recite these in concert. What are the teachings grouped by four? ข้อที่หนึ่งสติปัฏฐานทั้งสี่คือทำเป็นที่ตั้งแห่งสติคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายพิจารณาเห็นจิตในจิตและพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะกำจัดความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ Four kinds of mindfulness meditation. It is when a mendicant meditates by observing an aspect of the body, keen, aware, and mindful, rid of desire and aversion for the world. They meditate observing an aspect of feelings, mind, principles, keen, aware, and mindful, rid of desire and aversion for the world. ข้อที่สองสัมมัปปธานสี่คือความเพียรชอบคือภิกษุในธรรมะในนี้สร้างฉันทะมีความพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายปิญโยภาพไพบูลย์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว For right efforts, a mendicant generates enthusiasm, tries, makes an effort, exerts the mind, and strives so that bad, unskillful qualities don't arise.They generate enthusiasm, try, make an effort, exert the mind, and strive so that bad unskillful qualities that have arisen are given up. They generate enthusiasm, try, make an effort, exert the mind, and strive so that skillful qualities arise.They generate enthusiasm, try, make an effort, exert the mind, and strive so that skillful qualities that have been arisen remain, are not lost, but increase, mature, and are completed by development. ข้อที่สามอิทธิบาทสี่คือคุณคุเรื่องให้ถึงความสำเร็จสี่ประการคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้สุรนิทิบาตที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารคือสมาธิที่เกิดจากฉันทะและความเปลี่ยนสร้างสรรค์ 2. สุรนิทิบาตที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขารคือสมาธิที่เกิดจากวิริยะและความเปลี่ยนสร้างสรรค์ 3.เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิประธานสังขารคือสมาธิที่เกิดจากจิตตะและความเปลี่ยนสร้างสรรค์ 4. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารคือสมาธิที่เกิดจากวิมังสาและความเปลี่ยนสร้างสรรค์ Four bases of psychic powerA mendicant develops the basis of psychic power that has immersion due to enthusiasm and active effort. They develop the basis of psychic power that has immersion due to mental development and active effort. They developed the basis of psychic power that has immersion.due to energy an active effort. They develop the basis of psychic power that has immersion due to inquiry and active effort. ข้อที่สี่ฌานสี่ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ปราศจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปจึงบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เพราะปีติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขและพระละสุขและละทุกข์เสียได้พระโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วจึงบรรลุจตุตฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่สติบริสุทธิ์พระอุเบกขาอยู่ Four absorptions: a mendicant, quiet, secluded from sensual pleasures, secluded from unskillful qualities, enters and remains in the first absorption, which has the rapture and bliss born of seclusion, while placing the mind and keeping it connected. As the placing of the mind and keeping it connected are stilled, they enter and remain in second absorption, which has the rapture and bliss born of immersion, with internal clarity and confidence, and unified with mind without placing the mind and keeping it connected. And with the fading away of rapture, they enter and remain in the third absorption, while they meditate with equanimity, mindful and aware, personally experiencing the bliss of which the noble ones declared, equanimous and mindful, one meditates in bliss, giving up pleasure and pain, and ending former happiness and sadness. They enter and remain in the fourth absorption, without pleasure or pain, with pure equanimity and mindfulness. ปริหาสมาธิภาวนาสี่ประการคือสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันสมาธิภาวนาที่เมื่อบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ญาณทัศนะสมาธิภาวนาที่เมื่อบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะและสมาธิภาวนาที่เมื่อบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะ Four ways of developing immersion further. There is a way of developing immersion further that leads to blissful meditation in the pleasant life. There is a way of developing immersion further that leads to gain knowledge and vision. There is a way of developing immersion further that leads to mindfulness and awareness. There is a way of developing immersion further that leads to ending of defilement. ก็สมาธิภาวนาที่บุคคลเมื่อเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ปราศจากกาม และสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วจึงบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขเป็นต้นบรรลุทุติยฌานตติยฌานและจตุตฌานสมาธินี้แหละที่เมื่อบุคคลเจริญแต่ไม่มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน And what is the way of developing immersion further that leads to blissful meditation in the present life? It is when a mendicant, quiet, secluded from sensual pleasures, secluded from unskillful qualities, enters and remains in the first absorption, second absorption, fourth absorption, that is, the way of developing immersion further, that leads to blissful meditation in the present life. ก็สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ญาณทัศนะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มนสิการถึงอาโลกาสัญญาคือความกำหนดหมายในแสงสว่างอธิฐานะทิวาสัญญาคือความกำหนดหมายในแสงสว่างว่ากลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันเหมือนกลางคืนมีใจสงัดไม่มีเครื่องร้อยรัดอบรมจิตให้สว่างอยู่นี่แหละคือสมาธิภาวนาที่เมื่อบุคคลเจริญให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ญาณทัศนะ And what is the way of developing immersion further that leads to gaining knowledge and vision? A mendicant focuses on the perception of light.Concentrating on the perception of day, regardless of whether it is night or day. And so with an open and unenveloped heart, they developed a mind that is full of radiance. This is the way of developing immersion further that leads to gaining knowledge.And vision ก็สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้แจ้งเวทนาที่เกิดขึ้นรู้แจ้งเวทนาที่ตั้งอยู่รู้แจ้งเวทนาที่ดับไปรู้แจ้งสัญญาที่เกิดขึ้นรู้แจ้งสัญญาที่ตั้งอยู่รู้แจ้งสัญญาที่ดับไปรู้แจ้งวิตกที่เกิดขึ้นรู้แจ้งวิตกที่ตั้งอยู่รู้แจ้งวิตกที่ดับไปก็สมาธิภาวนานี้แหละที่เมื่อบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะ And what is the way of developing immersion furtherThat leads to mindfulness and awareness. A mendicant knows feelings as they arise, as they remain, and as they go away. They know perceptions as they arise, as they remain, and as they go away. They know thoughts as they arise,As they remain, and as they go away. This is the way of developing immersion further that leads to mindfulness and awareness. ก็สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีปกติเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปทานขันธ์ทั้งห้าอยู่ว่ารูปเป็นอย่างนี้ ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งรูปเป็นอย่างนี้พิจารณาเห็นอยู่ว่าเวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ก็สมาธิภาวนาแบบนี้ล่ะที่เมื่อบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะ And what is the way of developing immersion further that leads to the ending of defilements? A mendicant meditates, observing rise and fall in the five grasping aggregates. Such is form, such is the origin of form, such is the ending of form. Such are feelings, perceptions, choices, consciousness. Such is the origin of consciousness. Such is the ending of consciousness. This is the way of developing immersion further that leads to the ending of defilements. 46. อัปปมัญญาสีคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีเมตตาจิตแปรไปตลอดที่ที่หนึ่งที่ที่สองที่ที่สามที่ที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ 2. มีกรุณาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแปรไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้อที่สามมีมุทิตาจิตแปรไปตลอดที่ที่หนึ่งที่ที่สองที่ที่สามที่ที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแปรไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยกรุณาจิตอันไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่4. มีอุเบกขาจิตแปรไปตลอดที่ที่หนึ่งที่ที่สองที่ที่สามที่ที่สี่ที่เบื้องบนที่เบื้องล่างที่เฉียงแปรไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพบูลย์เป็นมหาคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ Four immeasurables. A mendicant meditates, spreading a heart full of love to one direction, and to the second, and to the third, and to the fourth, in the same way above, below, across, everywhere, all around.They spread a heart full of love to the whole world, abandoned, expansive, limitless, free of enmity and ill will. They meditate spreading a heart full of compassion, rejoicing, equanimity to one direction and to the second and to the third,and to the fourth, in the same way above, below, across, everywhere, all around. They spread a heart full of equanimity to the whole world, abandoned, expansive, limitless, free free of enmity and ill will. ข้อที่7อรูป4ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุอากาสานัญจายตนะโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้เพราะล่วงรูปสัญญาเพราะความดับไปแห่งปฏิฆสัญญาโดยไม่กำหนดนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงเธอล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงจึงบรรลุวิญญาณัญจายตนะโดยการกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้อยู่เธอล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่และเธอล่วงอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่ Four formless states. A mendicant going totally beyond perceptions of form with the ending of perception of impingement, not focusing on perception of the diversity, aware that space is infinite, enters and remains in the dimension of infinite space, going totally beyond dimension of infinite space, aware that consciousness is infinite, they enter and remain in the dimension of infinite consciousness, going totally beyond the dimension of infinite consciousness, aware that there is nothing at all, they enter and remains in the dimension of nothingness. Going totally beyond the dimension of nothingness, they enter and remain in the dimension of neither perception nor non-perception. ข้อที่8ธรรมะเป็นดุจพนักพิง

0: ริก้าอริยวงศ์สี่ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ข้อที่หนึ่งสันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้กล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้ไม่มีการแสวงหาอันไม่สมควรเพราะจีวรเป็นเหตุไม่ได้จีวรก็ไม่กระวนกระวายครั้นได้แล้วก็ไม่ติดใจไม่เมาหมกไม่ลุ่มหลงมองเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยอยู่และไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะความสันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้นั้นและภิกษุใดไม่เกียจคร้านมีสติสัมปชัญญะมีสติมั่นคงในความสันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้นั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ตั้งอยู่ในอริยวงศ์ที่รู้กันว่าล้ำเลิศเป็นของเก่าแก่ Four noble traditions. A mendicant is content with any kind of robe and praises such contentment. They don't try to get hold of a robe in an improper way. They don't get upset if they don't get a robe.And if they do get a robe, they use it untiled, uninfatuated, unattached, seeing the drawback and understanding the escape. And on account of that they don't glorify themselves or put others down. A mendicant who is deaf, trialless, aware,And mindful in this is said to stand in the ancient original noble tradition. ข้อที่สองสันโดษด้วยบิณฑบาตตามแต่จะได้กล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยบิณฑบาตตามแต่จะได้ไม่มีการแสวงหาอันไม่สมควรเพราะบิณฑบาตเป็นเหตุไม่ได้บิณฑบาตก็ไม่กระวนกระวายครั้นได้แล้วก็ไม่ติดใจไม่หมกมุ่นไม่ลุ่มหลงมองเห็นโทษมีปัญญาเรื่องสลัดออกฉันอาหารอยู่และไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะความสันโดษด้วยบิณฑบาตตามแต่จะได้นั้นภิกษุใดขยันไม่เกียจคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นคงในความสันโดษด้วยบิณฑบาตตามแต่จะได้นั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ตั้งอยู่ในอริยวงศ์ที่รู้กันว่าล้ำเลิศเป็นของเก่าข้อที่สามสันโดษด้วยเสนาสนะตามแต่จะได้กล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยเสนาสนะตามแต่จะได้นั้นไม่มีการแสวงหาอันไม่สมควรพระเสนาสนะเป็นเหตุไม่ได้เสนาสนะก็ไม่กระวนกระวายครั้นได้แล้วก็ไม่ติดใจไม่หมกมุ่นไม่ลุ่มหลงมองเห็นโทษมีปัญญาเรื่องสลัดออกใช้สอยอยู่และไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะความสันโดษด้วยเสนาสนะตามแต่จะได้นั้นภิกษุใดขยันไม่เกียจคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นคงในความสันโดษด้วยเสนาสนะตามแต่จะได้นั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ตั้งอยู่ในอริยวงศ์ที่รู้กันว่าล้ำเลิศเป็นของเก่า Furthermore, a mendicant is
1: and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการ Pure Dharma ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented byVenerable พระไพบูลย์อภิปุญโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานี